0: บัสฟ้าดาริไปทาไทยละทับฟ้าดาริเหรอแล้วรับคาริกาไปดาบักกันท่าเดียวบัสตัวไอ้ลีก้าวเล่กายเดาลีโฮบัสตัวไอ้ลีก้าวเล่กายเดาลีโฮ
1: บัสตัวไอ้ลีก้าวเล่กายเดาลีโฮ
0: Namaskar, ve ağır akikari, kafe arayla oturdu yolunda, Radio Sapalta.
2: Radio Sapalta, 103.4 MHz.
3: Dünnaman live.